0: 影响，曼谷市政府已经加强排水和救援工作，并开放多个临时安置点。
1: 受洪灾影响，泰国曼谷市市长查查西提潘26号表示，已下令曼谷学校于下周一停课，政府工作人员居家办公，以缓解交通拥堵。目前，曼谷设有233个避难所，已有近1000人登记入住。由于一些路段积水严重，部分车辆通行时发生故障，被困水中。强降雨还造成电线杆和树木倒塌。
2: แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าหนักขนาดนี้มาก่อนกับเหตุการณ์น้ำท่วมเพราะว่าผมก็พักอยู่ข้างหลังนี่แหละเพื่อนก็อยู่ข้างหลังนี่เองกับการที่เราคอยช่วยเหลือวันนี้ก็คือก็เราจากเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นมันก็ข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้เราก็คอยช่วยเหลือซึ่งใช้เรืออันเนี้ยใช้เรือเล็กๆข้ามฝั่งเข้ามาเพราะว่าอย่างที่เคยเจอก็คือแบบว่าท่วมแล้วก็คือสูบน้ำแล้วก็พันแบบว่าก็แห้งโดยแค่ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เนี่ย2วันแล้ว 2วันแล้วก็มีแต่น้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลยผมก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำหรือว่ามันอาจจะตันหรือว่าเต็มเพราะว่าระบายบางทีก็อธิบายไม่ทันประมาณนั้น
1: 泰国总理府发言人26号表示，近期泰国多地强降雨对民众和游客出行造成影响，部分航班取消，造成游客滞留。泰国旅游与体育部已启动紧急应对措施。中国驻泰国使馆也发布通报，请在泰中国公民及近期拟来泰人员提高安全防范意识，密切关注天气和道路情况，妥善做好防洪防涝准备。
0: 巴基斯坦警方消息人士26号说，该国西北部开伯尔普什图省一处警察检查站当天下午发生爆炸，造成至少11人死亡、18人受伤。警方消息人士称，袭击发生时，遭袭检查站附近正在举行群众集会，死伤者中有警察和平民。救援人员在现场发现11具遗体，伤者被送往附近医院救治，部分伤者伤势严重。
3: 当山野的野遇见时间的后，恰到好处，微书折耳根露酒，
4: 在海洋，在森林，在沙漠，在高山，在应急场景下，中国电信手机直连卫星业务网络一直在线，时刻守护您的安全。中国电信。
5: 优化门店运营 ，AI 用飞书；
6: 推进电商提效 ，AI 用飞书；
7: 助力智慧工业 ，AI 用飞书；
8: 先进团队 ，AI 用飞书。

0: 劣天气。
1: 受第25号台风杜鹃带来的暴雨影响，日本千叶县和神奈川县受灾严重。截至当地时间26号18点，两县死亡人数升至12人。
2: 据日本媒体报道，千叶县目前仍有约6000户停电。当地电力公司表示，大范围山体滑坡导致道路阻断，部分地区暂无电力修复时间表，停电可能长期持续。此外，千叶县有堤坝溃决，部分区域积水未退，大量车辆被淹。县内部分区域铁路因路基损毁、电力中断等影响，至少需要3个月才能修复通车。日本防灾担当大臣细野豪志25号表示，将把台风杜鹃灾害认定为重大灾害。此外，日本气象厅当天表示，第26号台风舒利基可能再次登陆日本本州。此前已遭受重大灾害的千叶、神奈川两县需格外警戒。
1: 受持续强降雨的影响，泰国首都曼谷多地26号出现道路积水，城市排水系统承受较大压力。曼谷市长当天宣布全市为洪水灾区，泰国国防部已调集力量展开救援。
3: 我现在在曼谷市区的一处居民区附近，在过去2天，曼谷持续遭遇强降雨，导致城市排水系统承受较大压力，多条运河水位上涨，一些道路和居民区被淹，交通受到严重影响。曼谷市政府已经加强排水和救援工作，并开放多个临时安置点。
2: 受洪灾影响，泰国曼谷市市长查查西提潘26号表示，已下令曼谷学校于下周一停课，政府工作人员居家办公，以缓解交通拥堵。目前，曼谷设有233个避难所，已有近1000人登记入住。由于一些路段积水严重，部分车辆通行时发生故障，被困水中。强降雨还造成电线杆和树木倒塌。
4: แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าหนักขนาดนี้มาก่อนกับเหตุการณ์น้ำท่วมเพราะว่าผมก็พักอยู่ข้างหลังนี่แหละในส่วนเพื่อนๆก็อยู่ข้างหลังนี่เองกับการที่เราคอยช่วยเหลือวันนี้ก็คือก็เราจากเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นมันก็ข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้เราก็คอยช่วยเหลือซึ่งใช้เรืออันเนี้ยใช้เรือเล็กๆข้ามฝั่งเข้ามาเพราะว่าอย่างที่เคยเจอก็คือแบบว่าท่วมแล้วก็คือสูบน้ำแล้วก็พันแบบว่าก็แห้งโดยแค่ประมาณ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงแต่เนี่ย2 วันแล้ว 2 วันแล้วก็มีแต่น้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลยผมก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำหรือว่ามันอาจจะตันหรือว่าเต็มเพราะว่าระบายบางทีก็อาระบายไม่ทันประมาณนั้น
2: 泰国总理府发言人26号表示，近期泰国多地强降雨对民众和游客出行造成影响，部分航班取消，造成游客滞留。泰国旅游与体育部已启动紧急应对措施。中国驻泰国使馆也发布通报，请在泰中国公民及近期拟来泰人员提高安全防范意识，密切关注天气和道路情况，妥善做好防洪防涝准备。
1: 本节新闻就到这里，稍后11点新闻继续。更多资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。
5: 贵州喜酒 CCTV 中国节联合推广品牌，团圆刻在中国人的基因里，传承连接过去、现在和未来。喜酒致敬美好。
6: 飞鹤起萃专注乳源活性营养，超2500种蛋白，添加高含量 DHA， 含益生菌，好吸收，原料更新鲜，妈妈更安心。飞鹤奶粉更适合中国宝宝体质。
5: 好曲酿好酒，口子窖采用多曲并用发酵工艺，三香五味，妙然天成。口子窖，珍藏石窖，自然见香。
7: 不是所有香都叫古法香，无机花只做花生油，传承百年非遗古法好花生油，我就认古法香胡姬花。
8: 赤水河左岸红花郎，传承7年酿酒工艺，绽放全国20余年。

0: 康涅狄格州已启动该州应急行动中心。据气象部门预测，未来几天还将有一股强劲冷空气来袭，或将继续带来恶劣天气。
1: 受持续强降雨的影响，泰国首都曼谷多地26号出现道路积水，城市排水系统承受较大压力。曼谷市长当天宣布全市为洪水灾区，泰国国防部已调集力量展开救援。
2: 我现在在曼谷市区的一处居民区附近，在过去两天，曼谷持续遭遇强降雨，导致城市排水系统承受较大压力，多条运河水位上涨，一些道路和居民区被淹，交通受到严重影响。曼谷市政府已经加强排水和救援工作，并开放多个临时安置点。
3: 受洪灾影响，泰国曼谷市市长查查西提潘26号表示，已下令曼谷学校于下周一停课，政府工作人员居家办公，以缓解交通拥堵。目前，曼谷设有233个避难所，已有近1000人登记入住。由于一些路段积水严重，部分车辆通行时发生故障，被困水中。强降雨还造成电线杆和树木倒塌。
4: 但ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่แบบว่าหนักขนาดนี้มาก่อนกับเหตุการณ์น้ำท่วมเพราะว่าผมก็พักอยู่ข้างหลังนี่แหละในส่วนเพื่อนๆก็อยู่ข้างหลังนี่เองกับการที่เราคอยช่วยเหลือวันนี้ก็คือก็เราจากเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งนู้นมันก็ข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้เราก็คอยช่วยเหลือซึ่งใช้เรืออันเนี้ยใช้เรือเล็กๆข้ามฝั่งเข้ามาเพราะว่าอย่างที่เคยเจอก็คือแบบว่าท่วมแล้วก็คือสูบน้ำแล้วก็พันแบบว่าก็แห้งโดยแค่ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เนี่ย2วันแล้ว 2วันแล้วก็มีแต่น้ำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเลยผมก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำหรือว่ามันอาจจะตันหรือว่าเต็มเพราะว่าระบายบางทีก็อธิบายไม่ทันประมาณนั้น
3: 泰国总理府发言人26号表示，近期泰国多地强降雨对民众和游客出行造成影响，部分航班取消，造成游客滞留。泰国旅游与体育部已启动紧急应对措施。中国驻泰国使馆也发布通报，请在泰中国公民及近期拟来泰人员提高安全防范意识，密切关注天气和道路情况，妥善做好防洪防涝准备。
5: 在收看的是新闻直播间，
6: 匠心品质，中国力量，徐工集团。
7: 徐工集团旗下徐州重型机械有限公司以全球定制、敏捷交付的移动式起重机智能工厂项目入选2025年度领航级智能工厂培育名单。智能工厂融合 5G 全连接、数字孪生与工业互联网，
8: 打造形成一套具有行业特色的徐工制造七星领航的新模式。
7: 徐工，徐工，祝您成功！
9: 张一元为中国健儿喝彩。
10: 明显珍贵绿茶，经过8次印花，吸收6斤茉莉鲜花的香气，张一元龙蚝茉莉花茶中的珍品。

0: 略稳定关系取得新发展。多国人士高度评价习近平主席的美国之行，他们认为中美探索一条大国正确相处之路，不仅有利于中美两国，也将为世界和平发展注入稳定性和正能量。
1: And having that framework rolled out, you know, between China and the US is really important. We know that type of relationship works and it's successful. So we have to ensure that we see more cooperation between states on a global basis.
2: After 11 years, President Xi is the first Chinese president to visit United States of America. Number of takeaways in this visit we see, as far as the outcomes, there are more than eight outcomes are there. The world is looking toward this historic meeting.
3: So this mutual collaboration and respect between the United States and China sort of sets a standard for the fact that stability, growth and development of, but certainly the joint collaborations that the two presidents have set up for continual communication, I think will be important.
4: And strong message of President Xi, the biggest investment of China is friendship, is cooperation, partnership, and not aren't peaceful solutions for actually water problems.
5: 国际人士认为，习近平主席此次访美对全世界都具有重大意义。中美相向而行，积极探索两个大国的正确相处之道，将促进全人类的发展进步。
6: President Xi Jinping's emphasis about sincerity in communication, coexistence, as well as effective communication is timely. And I think we are headed for a stable world when these superpowers speak like that and continue coexisting.
7: Creo que es muy importante lo que se logró en este viaje del presidente Xi a los Estados Unidos. Un poco el mensaje del presidente Xi cuando le habla a Trump en la cena de gala es competencia va a haber. Lo importante es que no sea una cuestión de uno querer ponerse por encima del otro y hablar de vencedores y derrotados, sino que sea que uno esté corriendo para alcanzar al otro, pero no para derrotarlo. Yo creo que ese mensaje es lo más importante y es lo que el mundo está esperando.
8: ทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุฉันทามติได้8ข้อด้วยกันนะครับตัวอย่างที่สามารถสร้างผลกระทบต่อคนทั้งโลกไม่ใช่แค่สหรัฐกับจีนก็คือเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีกลไกในการสื่อสารในการที่จะเจรจาร่วมกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงในการใช้ AI ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงครับรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้อีกอย่างในระหว่างจีนกับสหรัฐก็คือการมองไปข้างหน้านั่นคือเรื่องของความร่วมมือการจะประชุมระดับผู้นำนี่เป็นเรื่องของความพยายามในการที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่แค่เรื่องของทวิภาคีแต่เป็นเรื่องของผู้ภาคีนั่นคือคนทั้งโลกควรจะได้ประโยชน์จากการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐในครั้งนี้ครับ
0: 来自成都大熊猫繁育研究基地的大熊猫平平福双今天启程前往美国亚特兰大动物园中美双方开启新一轮大熊猫保护国际合作。
9: 2:55，大熊猫平平福双从成都双流机场搭乘包机前往亚特兰大动物园，开启为期10年的旅居生活。启程前，成都大熊猫繁育研究基地为两只大熊猫举办了欢送仪式。亚特兰大动物园工作人员提前来到成都基地进行交接。
10: 我们和熊猫基地的同仁一起改造扩建场馆设施，为大熊猫腾出更大的活动空间。同时，我们也会保障它们的饮食，备好新鲜竹子，确保两只熊猫有充足的食物。
9: 大熊猫平平为雄性，2020年3月17号出生，眼圈大而浓黑，辨识度很高。大熊猫福双为雌性，2020年10月18号出生，反应灵敏，具备很强的食物搜寻能力。中方与亚特兰大动物园已开展大熊猫保护合作研究20余年，取得一系列重要成果。合作期间累计繁育成活大熊猫5胎7仔，是中国与欧美地区开展大熊猫国际繁育合作的最好成绩。
11: Zoo Atlanta.
12: 我们都热切期待新的大熊。